0: นอกจากไอ้คนเดียวเราจะไม่เกลียดดังเว้น
1: Number 496 is designed to cycle 280.
2: That's 280.